ไปนะลาอามาละคาซะเลยเดแล้วเกิดสกบาลเลยนะตุ๊กเท้าการุมาลบานเนี่ยเรื่องจ้ะ